ยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบอกของคอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบอกพี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว